0: ค่าเดินรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้ครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกาส่งชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประธานาอันเสียงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.7 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก็ไปที่เว็บไซต์ www.vr887.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ตัวใจเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงโทรกันเข้ามาได้ที่0 7

2569ครับนะช่วงเรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันก่อนฟังงานเพลงของไผ่พงษ์สะทนครับนะงานเพลงรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลง

ครับท่านผู้ฟังบางครั้งก็เราไม่มีเหตุผลอื่นครับเหตุผลอย่างเดียวนี่ครับท่านผู้ฟังเหตุผลอะไรเหตุผลพอรักครับท่านผู้ฟังไม่ว่าเขาจะทำให้เราเจ็บปวดต่างร่างกายหรือจิตใจแค่ไหนก็ตามให้เอาไปได้ทั้งเพทั้งเพปล่อยเลยครับเพราะความรักครับท่านผู้ฟังรักแท้ครับไม่ได้แปลว่าโง่กับนะหรือบ่ได้แปลว่าโง่แต่เป็นการเลือกที่จะเชื่อใจและทุ่มเทใจให้ใครสักคนอย่างจริงจังและจริงใจก็เท่านั้นเองครับท่านผู้ฟังนะช่วงแรกของรายการมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันงานเพลงของไผ่พงษ์สะทนรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่ครับขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับพ่อมิตรยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังพร้อมด้วยสาระเล็กๆเล็กๆหน่อยครับนะท่านผู้ฟังยืนจอเป่งไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาที่074812055กราบขอบพระคุณมากๆครับนะครับวันนี้ก็มีไล่ไส้ที่ได้โทรกันเข้ามาแล้วเริ่มต้นกันที่คุณน้องเจ้บ้านบางด้านครับนะใจที่ซ่องพี่ลงครุฑบ้านน้ำกระจายและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชัยคลองและก็คุณน้องไหลครับนะใจที่3วันนี้จากบางด้านเช่นเดียวกันคุณป้าใจดีกับคุณป้าคองส่วนใจที่4วันนี้จากถนนราชอุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณบีพรครับนะชายที่5ครับมาจากส่วนตูนตำบลเขารูปจางพี่เพ็ญและพี่นงส่วนชายที่6วันนี้มาจากอำเภอสิงห์นานครครับนะคุณนงชายชายที่7ครับจากหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายคุณนงเศร้าชายที่8ครับพี่โยปากุลบ้านบางด้านใช้ที่เก่าพี่เศร้าสิงห์นครเช่นเดียวกันนะสุดท้ายช่วงนี้ใช้ที่10ครับนะคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับครับขอบคุณขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะกวางงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวางกันต่อเลยครับนะคุณน้องเจ้บ้านบางด้านครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าหมอภัยกับคุณผีจิกครับนะถ้าจำได้ไม่ผิดถ้าจำพลาดไปก็ต้องก็เอาไปจริงๆครับนะคุณป้าคงกับคุณป้าใจดีพี่โยป้าคุณบ้านบางด้านและพิเศษให้กับคุณพ่อเปลี่ยนท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีหญิงครับไม่คัดกรองไม่คัดใจกับไปกวางกันซะเลยกับนางงานเพลงของเดวิดคันทรีกับนะงานเพลงนี้กับฝากแฟนพุ่มด้วยมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ครับท่านผู้ฟังบางครั้งเนี่ยเราเองก็ไม่ไหวกับกำลังวังชาก็ไม่ดีกับนะก็ต้องควักกันกับบางเรื่องและหลายเรื่องนี่ครับทำเองไม่ได้หรือดูแลเองไม่ได้ก็ต้องควักกันมั่งกับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาควักดูแลด้วยกับก็ถือว่าเป็นการหมอไม้หรือข้อร้องไห้คนอื่นกับช่วยปกป้องดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือลื่นหลับช่วงดูแลแทนตัวเราเองกับท่านผู้กองนะจะไปกับนางงานเพลงก้องเดวิดคันทรีครับนะขอบคุณมากๆจากน้องเจ๊บ้านบางนานให้เกดแนะนำกันเข้ามาฟังกันต่ออย่ารอกันจานถ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยครับคุณพ่อเพียรบ้านบางนานบอกว่าจบครับไม่ขัดข้องไม่ขัดใจกับจบไปเลยแนะนำกันเข้ามานายครับฟังพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก็เอกใจที่ใจเพลงตายให้เธอครับก็ให้ความสุขจูบเป็นก้องทุกๆกัน

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังคนเราเนี่ยกลับหนาบางครั้งเรามอบสิ่งของชิ้นเล็กๆน้อยๆซึ่งถือว่ามีราคาคาวดไม่แพงนี่กับท่านผู้ฟังแต่เต็มไปด้วยคุณค่าทางจิตใจกับท่านผู้ฟังถ้าเรามอบให้โดยใจหลักโดยใจจริงเป็นการแสดงความรู้สึกและนำใจนะที่ผู้รับจะประทับใจไม่ลืมไปนานแสนนานเลยทีเดียวครับนะครับงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยกับงานเพลงตายให้เธอขอบคุณมากมากครับจากคุณพอเพียรคุณนงเจ๊กับแนะนำกันเข้ามาครับนะบ้านบางด้านมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังใจบริการกันได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะสูนกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยนลอแม็กซ์ช่องคล้าที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีกับไม่มีเงินค่ายไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรครับตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงขลาซุ้นเก่าอกเก่าสองอาห้าสามอกสามท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการอันโดยหนองอ้ามครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับขอบคุณไปยังดีที่แทนเดนสโตครับนะที่เจแทนเดนสโตท่านผู้ฟังก็กวางกันอยู่บ่อยๆครับนะรายการสบายสบายสไตล์ลูกถุงเวลา15ถึง17นาฬิกาครับท่านผู้ฟังนะจงขอความกันเข้ามาแนะนำงานเพลงให้กำลังใจกับตื้อว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการขอบคุณมากๆครับและก็น้องบ่อเตยอำเภอสิงห์นครได้เสริมเติมเต็มกันเข้ามาขอบคุณเช่นเดียวกันก่อยสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมค่อยๆทยอยจะได้นะครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาท่ากันนานครับนะมาถึงพี่ลุงครุฑและทีมงานบ้านหนามกระจายครับนะวันนี้คุณนงติ๋วกับไม่เคียนแนะนำงานเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตราภูลาภครับนะงานเพลงตำแหน่งที่ไม่ต้องการมอบความสุขให้กับทุก

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงของแอบมาซะนี่ครับงานเพลงของสิริพรนำใบพงครับนะชื่องานเพลงวาระก่อนชีวิตครับขอบคุณมากๆจากน้องติ้วและคุณน้องแต้วครับนะที่มานไปรวมครุฑบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับกราบขอบคุณไปยังน้องสำลีซี่วิชัยครับนะกว้างทางเว็บไซต์อยู่ที่อำเภอรัตภูมิไม่ได้พบได้เจอกันนานแต่โชคดีในปัจจุบันนี้นี่ครับถึงไม่ได้เห็นตัวเป็นกันแต่กว่าได้เห็นได้พบกันในแอปพลิเคชันไลน์ครับนะขอบคุณมากๆครับนะที่ตักไต่กันเข้ามาให้กำลังใจนะซึ่งถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการขอบคุณครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนานครับนะยังอยู่ที่บ้านนำกระจายกับพี่ลุงครุฑในเกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องไม้พิลมพรกับฟันใจผู้ชายแรงงานงานเพลงอยากให้เธอเข้าใจแล้วเพลงที่สองมาเลยใจดำครับนะอ่านเพลงก้องนุ่มแก่นสายลายมังกรพรสักสองแสงครับน้องเบาบานใจกรองเพลงที่ส่งให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องนุ่มแค้นสายลายมังกรพลสักแสงครับกับงานเพลงมาเลยใจดำครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะจากบ้านนำกระจายนำทีมโดยพี่ลุงครุฑและทีมงานครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบานใจกลงและก็คุณน้องเลยซึ่งถือว่าไอ้ควังไอ้เกียรติหลับควังรายการเปิดใจไปกับวิทยาต่อเหนืองตลอดมาขอบคุณมากมากครับจันทร์พวกวังก็เวลากันสักครู่ครับสำหรับเรื่องข้องไล่รถยนต์ทุกชนิดกิดถึงเราครับนะกิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องข้องไล่รถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดกิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับจันทร์พวกวังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอยใหญ่เจียมกับถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับ0813544245โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอโคเวลุนเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ท่านฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับรั่งการค้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับไปจ้าติดได้ทันฟรีตึ้งทีตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานครับนะมาตึ้งบ้านบางด้านกันอีกทีกับคุณป้าใจดีคุณป้าคงครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำจาบอกว่ามอบให้กับพี่โยป้ากูนล้านเจ้คุณพอเปลี่ยนแล้วก็ท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาครับนะแนะนำงานเพลงของสยสยสายันสัญญาพี่เป้าฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆฟังกันเลยครับงานเพลงนักเพลงคนจนแล้วก็โตกันด้วยอย่าลืมตัวครับนะอีกสู้งานเพลงมอบความสุข

ขอบคุณมากๆครับนะอาจารย์สุรภาสบัวตองครับนะอดีตครูโรงเรียนเทศบาลนครสงขลาที่ได้เชิมเติมเต็มกันเข้ามาแล้วก็บอกว่าจบจังจบจังจบไปเลยเพลงนี้อย่าลืมตัวครับ คนเราเนี่ยอาจารย์สุรภาสบอกว่าเวลาได้ดีครับเวลามีเงินมีทองเข้าก็เครื่องใช้เยอะแยะนะครับนะบางทีจะลืมตัวอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเตือนสติแม่เราลุ่งละเริงไปกับความสำเร็จและสับสิ้นเงินทองเข้าข้องเครื่องใช้และขอบคุณไปยังคุณน้องอ้องเสื้อโอลิมปิกที่ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาเสริมเติมเต็มขอบคุณมากๆครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้กว้างเช้านครเชียงซีกับนางงานเพลงก้องปลางบุพานครเชียงซีนี่ถือว่าเป็นอำเภอกับเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐมอดีตนี่กับท่านผู้กว้างนะนครเชียงซีนี่กับคือเมืองนครเชียงซีกับหรือว่าเมืองนครปฐมโบราณนั่นเองกับจึงถือว่ามีความสำคัญกับท่านผู้กว้างสำคัญกับในฐานะเมืองนาดานครับและเป็นศูนย์กลางอารยธรรมโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานครับตั้งแต่สมัยครับตาวาระวาดีครับท่านผู้กว้างนะขอบคุณมากๆครับนาจากคุณปิพลถนนราตุติดหนึ่งถอยทุกที่ในเขตเจตบาลนครทุกข้านี่เองครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับกรับท่านผู้กังก็เวลากันอีกสักครู่กรับมากันที่โอสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานทีนี้ให้บริการกับการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเรกขัดเกียร์ครับนะเปลี่ยนไตรผ่านเปลี่ยนไตรน้ำมันเครื่องและไตรกรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหารือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองชงคราครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามยางยลอแม็กชงคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ครับยางเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการก็ได้กับนาทีอ้ำยางยลอแม็กซ์สงคราถนนท่ามสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราชุนเก่าอกเก่าช่องอาห้าท่ามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนันโดยหนองอ้ำท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆครับนะสำหรับผู้อุปถัมภ์รายการหมอผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านกันต่อครับนะเดินทางมาถึงส่วนตูนกับตำบลก็รูปจางคุณปีเพ็ญและคุณพี่นงนี่กับกวางเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นเดียวกันวันนี้พี่เพ็ญกับให้เกียรติในนั่งงานเพลงก้องกัตรยามาราซี่กับกวางกันเลยกับนะงานเพลงนี้กับสามโอสามชาสนุกสนานกันได้เลยครับหมอความส

ได้กว้างเลยฟังกันต่อยาโรคกระชาทักกันนานหมอความสุขไงกับทุกๆกันยังอยู่ที่บ้านชุนตูนตำบลก็รูปจางครับนะพี่น้องให้คิดแนะนำกันก็มางานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญ

ถ้าจะว่ากันไปแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถึงเธอว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยครับนะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งราชีอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับในปีก่อนในปีก่อน2026ครับโดยเอาชนะมหานครใหญ่อย่างนิวยอร์กและเบอร์ลินครับท่านผู้ชมขอบคุณมากๆแนะนำมาจากคุณพี่เพชรและคุณพี่นงครับนะส่วนศูนย์ตบข้อรูปจางเพื่อให้กระชับกับเวลาควังกันโตอย่ารอกระชาถ้ากันนานครับนะหัวออกพอห้างหน่อยครับนะแนะนำมาจากคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครหมอบายกับคุณพี่เศร้าครับที่มาลูกเคสว่ากรรมบ่าวผู้พ่อน้องตานทีมงานมรชพัฒน์จงกล้ามอบความสุขให้กับทุกๆต่างควังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องซ้อนสิ้นใจครับ

สินใจกับนะว่าออกบ่อ้างหน่อยกับกรรมบ่อ้างนี่กับนะซึ่งถือว่าเป็นปราชาพี่น้องชาวภาคอีสานไม่ถึงผู้ชายที่อย่าร่างหรือเลิกลากับภรรยาแล้วครับนะฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าถ้ากันนานฟังงานเพลงก้องกงสุทธิราชวงศ์เทวันข้อกับเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากมากคุณนงชัยอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับทุกท่านสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังหลับช่างอะไรดัวนะตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากท่อใหญ่เจียมครับถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาชุน81ช่ามาที่ที่ช่องที่5ตู้ไปได้สำหรับเรื่องกล้องอาไล่รถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามโยโคเวลุนเนียวพลัดครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกซี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการครับบริการล้างการค่ายท่านฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปชาติได้ทันฟรีถึงถี่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆครับกลับเดินทางมาถึงบ้านนำกระจายหมู่บ้านธนาดีครับนะวันนี้น้องเศร้าครับนะให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาสร้างงานเพลงแต่ต้องก็ไปครับเวลาไม่พอครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาเฉลี่ยกันไปแล้วกันครับนะฟังสักหนึ่งงานเพลงครับนะน้องเศร้าให้เกียรติในนำกันเข้ามาขวัญใจผู้ชายแรงงานไม่ปีลมพอดงานเพลงสิ้นละ

มู่บ้านธนารีเนี่ยนำงานเพลงกันเข้ามาจะไปกับหน้าไม้พิรมพรฟันใจผู้ชายแรงงานงานเพลงศิลปินนาตูมาหมอบ้านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตอย่ารอกันจ้าตากันนานเดินทางมาถึงบ้านบางด้านกันอีกทีกับคุณพิโยภาคุณบ้านบางด้านกับนาโก้ไปเดี๋ยวรอจ้าตานานกันนิดหนึ่งกับนะแนะนำกันก็มาสร้างงานเพลงครับนะแต่ก็อภัยคงจะมอบให้ได้สักหนึ่งงานเพลงพี่โยนะแล้วก็พี่เศษกำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับคุณป้าคงใจดีบ้านบางด้านคุณล้านเจคุณพอเพียนคุณหนองจิกครับนะและท่านผู้กังที่กังรายการเพลิดใจไปกับวิทยากวังกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานครับนะงานเพลงก้องทูลทองใจครับเทวีมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

้องใช้ขอบคุณมากๆจากพี่โอบาคุณบ้านบางดังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะหมอบ้านเร่งมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว่างกันต่อปีเช้าอำเภอสิงห์นครยอมตายที่ตาพยางานเร่งของ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับการประกอบงานเพลงของสยสยสายันสัญญายอมตายที่ตาพระยาขอบคุณมากๆจากคุณพี่เจ้าอำเภอสิงห์นครในเขตในนำกันก็มาครับนะโอ้สมัยกาเซวิตบ้านบางด้านครับที่นี่บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมจนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กองให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช่บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาเซวิตบ้านบางด้านตำบลโครูจังอำเภอเมืองโชคราชุนดอกซ่องที่56ตองาแล้วก็6ครับนะตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุสมัยกาเซวิตบ้านบางด้านครับสำหรับอามยางยลอเม็กโซคราที่นี่จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเจนแม็กไม่แม็กเหมือนซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ามยางโยโลแม็กซ์สงขลาถนนท่ามที่เม็ดตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาชุน96 9 2 5 5 3 6 3ท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กองทีไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมาหมอบ้านเพลงมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กวางกันโตเดินทางมาถึงในเขตเทศบาลนครโชคราคุณพี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนสมวังนี่เองครับนะกำจับกำชาบอกว่าหมอไม่กำอามยังยลอแม็กซ์สงคราในชังเวกจังครึ่งซอยเก้าถนนไทรบุรีคุณใหญ่เนี้ยครับอยู่ชุมชนสมวังอยู่ชุมชนเดียวกันและท่านผู้กองที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาคงจะหมอไม่ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะงานเพลงของใครเอกชัยศรีวิชัยเมียจับ

ท่านผู้ฟังเกิดปัญหาก็อย่าไปโตเตกับก็ต้องแก้กันไว้ว่ากันไว้กับท่านผู้ฟังเมียจับติดกับงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยขอบคุณมากๆจากพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครท่องค่าครับหมอบกันต่อเรื่องงานเพลงแย่โรคกระจาจ้างกันนานานเพลงของนุ่มนาเชียงเด็ดซ่อนแปดซ่อนรุบันก้าวไม่มีก้ายแนะนำมาจากนุ่มเตยอำเภอสิงห์นครคิดทันใจจึบๆหน้าๆบอกว่าหมอไม่กับคนเจริญควังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับกราบขอบคุณมากๆกับนันโนบอเตอร์อำเภอสิงห์นครในเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอความสุขในกับทุกๆท่านในกว้างสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถั่วใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องก็งามเนี่ยโคเวกับรุ่นเนียวพลัสตัวนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับลั่งการค่ายทันฟรีจัดปีเต็มกับติดตั้งให้ฟรีด้วยเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่ายๆนะครับไปซ่าที่ได้ทันฟรีตึ้งถีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตครับนะเดินทางมาถึงองค์เสือโอลิมปิกกับคุณนองอยู่องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงของสอยพี่เป้าสายันฝันยาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่คอยรักสายันนานๆกับงานเพลงมนรักกาสรองมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กราบงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมอ่านเพลงมนรักกาสรองขอบคุณมากๆจากคุณโนองเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลากว้างกันโตอย่ารอกันจ้าตั้งกันนานหมอไม่กับอาจารย์สุรภาสตัวทองครับแม่ไม่หลายวันอาจารย์สุรภาสอดีตครูโรงเรียนเทศบาลนครสงขลามอบความสุขให้กับ

ลืมไม่ได้รู้สึกว่าศาสนานี้มาจำกัดความสุขและการใช้ชีวิตในทุกๆวันของเธองานเพลงก้องยอรักสลักใจกับนาแม่ไม้หลายวันแนะนำมาจากอาจารย์ชุลุบาทบัวทองอดีตครูโรงเรียนเทศบาลนครสงขลายังไม่จบเลือบแลเวลาเลือไม่กี่นาทีกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจหนองนึงขอบคุณคุณชุ่มไม้กนาทองท่านผู้ในการสตานีและสำหรับวันนี้กำบุตรนึงว่าจะได้ติกระพมผู้ไปผู้ปราดกระพมกาพ่อไปเวลาก็มดก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระพมวิทยา

เมียตายไม่เสียดายเพราะเราหกเพราะฉะนั้นก็ต้องนอนนอกมุ้นตากยุงไปเลยสำหรับเรื่องราวของเพลงที่2ของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 กับเตือนใจบุญพระรักษาสำหรับเพลงแสนเมานะครับสิ่งแนะนำเข้ามา4เพลงเราเปิดให้ก่อนของสายันสัญญาและก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ของเตือนใจบุญพระรักษาอยู่ในชุดยุคที่2แล้วนะครับเพราะยุคแรกนั้นเธอร้องเพลงซึ้งๆเศร้าๆโศกโศกได้ฉมังนักในฐานะศิษย์ของครูสุรพลสมภเจริญนะครับยุคที่2มาโด่งดังกับเพลงนี่แหละครับก็คือเพลงที่ฟังผ่านกันไปโดยเฉพาะของเบ่งดูดาวนั้นเกือบจะได้รับรางวัลสวกาตองการวิทยุเสียง3ยอดแสนเมานะครับก็มีเพลงคนดื้อด้วยนะครับเป็นเพลงในจังหวะกันสักหน่อยสำหรับสถานีวิทยุเสียง3ยอดเมื่อปี2521แต่2507-508นั้นเธอได้มาอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับใครๆก็ไม่ลืมเพลงดังในอดีตของเตือนใจบุญพระรักษาสำหรับเพลงสัญญา2ข้อใช่ไหมล่ะสัญญา2ข้อเพลงซึ่งข้อที่1อยากจะเอาชู้พี่จ๋าข้อที่2ก็อยากกินเหล้าซึ่งก็เป็นตัวแทนของเสียงของผ่องศรีนะฮะโดยเฉพาะน้ำตาเมียหลวงเธอร้องได้ซึ้งมากครูสุรพลเห็นแล้วก็รับประจำวงทันทีครับนักร้องจากบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับเตือนใจบุญพระรักษาอยู่กับวงดนตรีของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญได้ไม่นานนะก็ต้องออกจากวงดนตรีพร้อมกับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยตามอีกคู่หนึ่งไปก็คือทางด้านของวิภารัตน์เปลืองสุวรรณกับทางด้านของไพรวันลูกเพชรนะครับนี่2คู่ชูชื่นนี้ก็ออกจากวงดนตรีของครูสุรพลทำให้ครูสุรพลก็เรียกว่าต้องพิจารณาตัวเองนะครับยังไงล่ะก็เพราะว่าอาจจะมีกฎข้อบังคับของทหารในวงดนตรีในยุคนั้นหรือว่าลูกศิษย์เข้าหน้าไม่ติดอย่างไรก็ตามครับก็เรียกว่าเตือนใจบุญพระรักษามันดังอีกนะครับในยุคสุดท้ายก็คือวงดนตรีในบาร์ในคลับโดยเฉพาะจับคู่ร้องเล่นเต้นลำกับวิภารัตน์เปลืองสุวรรณน่าเรียกว่านุ่งกางเกงขาสั้นจุดจู๋ใส่รองเท้าหนังหุ้มถึงหัวเข่าเลยทีเดียวนะครับในยุคเขาเรียกว่าไม่ใช่คาเฟ่สิยุคก่อนคาเฟ่ในยุคนั้นนะครับห้องอาหารโลลิต้าแถวราชดำเนินนะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารอีกหลายร้านซึ่งช่วงกลางวันก็จะมีอาหารเที่ยงนะเซซีบองแถวถนนสาทรโลลิต้าแถวราชดำเนินโดเรมีแถวนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนะเรียกว่าแต่งกายรัดรูปคาดเข็มขัดใส่ชุดฮอตแพนนะเนี่ยว่ายุคนั้นยุคไทยรัฐขาวดำได้พาดหัวตัวโตๆนะครับเดชอีสาวลูกทุ่งของสองสาวก็คือเตือนใจบุญพระรักษากับอุ้ยภารัตน์เปลืองสุวรรณนะครับนี่ก็มานำเล่าสู่กันฟังช่วงหลังเธอก็มาแยกทางกับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยและก็มาอยู่กับหัวหน้าวงดนตรีชมรมศิลปินนะครับก็คือครูจำรัดอุ้ยภาตวัฒน์นะก็เรียกว่าได้บุตรชายหนึ่งคนก็คือประกรณ์วิภาตวัฒน์ข้อมูลของพี่สัมพันธ์พัทลุงนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะครับหลังฝนฟ้าตกผ่านลงมาเมื่อสัก 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อากาศดีฟังเพลงกันต่อไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลา
ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์หรือคุณเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งกัน0843002560943563991นะครับคุณขอเปลี่ยนเข้ามา3 4 5 5สายก็ว่ากันไปนะครับสำหรับฐานพลานที่รักฝากใจไว้อีสานก็จากเกาะยอเช่นเดียวกันนะครับของสดสีพรมเสกสรรและก็ฝากใจไว้อีสานก็เป็นเพลงแก้ของยอดรักสลักใจนะครับก็มาฟังกันดีกว่านะครับจากการเกาะยอไปที่นักรบชุดดำฐานพลานที่รักกันก่อน

เชียวชบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไตจะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชานไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาดยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์และ

ระวังเสื้อแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อย

ทางดอยชายดงคอยเดินตรงทางลาดปริณชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อ

ปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสร้างลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิด

พื้นถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โอปาเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักผลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกล่อนริมไกรลาดหิมมา

ก็ฟังกันไปผ่านกันไปนะครับต้องขออภัยนะครับเสียงขาดหายกันไปสักครู่นี้ก็เป็นบรมครูพรพิลมบุญสมอยุธยานะครับที่มีเพลงตำนานทั้งนิทานดวงดาวดาวลูกไก่และก็ทางด้านของเพลงสักครู่ที่ฟังผ่านกันที่สักครู่นั้นก็ลิมไกรลาดนะครับเป็นนิทานสอนใจนะเรียกว่าเป็นเรื่องโบราณโบราณกันมาสำหรับบรมครูจากกรุงเก่าอยุธยานะครับเพราะว่าท่านถนัดทางด้านทั้งลีเกทั้งการแต่งเพลงนะครับนักร้องที่เป็นใช้ดนตรีไทยเดิมเป็นพื้นฐานนะครับ500กว่าเพลงนั้นท่านอาจารย์บุญสมมีสมวงนั้นก็เกิดในครอบครัวลิเกบิดาเป็นเพลงลิเกนะครับถ้าใครเคยดูรายการของคุณเจนพบจบกระบวนวันทาง YouTube หรือปัจจุบันนี้ก็ยังกลับไปดู YouTube ก็ได้นะครับจะพาไปเยี่ยมบ้านพรพิลมบุญสมอยุธยาที่กรุงเก่านะก็เรียกว่าเป็นบ้านไม้เก่าแก่ไปตามกาลเวลานะครับก็มีญาติของพรพิลมนั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้แนะนำตรงนั้นเคยทำตั้งวงดนตรีร้องเพลงตามพื้นบ้านต่างๆเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าทั้งทำขวัญนาคภาคหนังเล่นลีเกเล่นดนตรีไทยได้ทั้งนั้นนะครับบันทึกเสียงประมาณ300-400กว่าเพลงนะครับโดยเฉพาะบัวตูมบัวบานนะเป็นเพลงตัดสินใจในอยู่จะเป็นนักร้องอาชีพหรือว่าจะเล่นลิเกกันต่อนะครับบัวตูมบัวบาน2500ก็โด่งดังก็กลับมาเป็นนักร้องอยู่วงดนตรีของอาจารย์มงคลอมาตยคุณนะครับวงจุฬารัตน์กันต่อหลังจากนั้นก็ออกจากวงดนตรีก็ใช้เมืองสิงห์เข้ามาแทนนะครับมีเพลงต่างมากมายทีเดียวนั้นนำมาเล่าสู่กันฟังจากทางด้านของบ้านบ่อเตยครับใช่ไหมไม่ใช่บ้านปลายนานะครับพระกับพรานยังฝันกันอยู่พระวันพระอย่าเว้นนะครับคนดีของแม่แน่ต้องมาขอเล่าจ๋าและก็เอาใจแม่ยายน้ำน้ำใต้ศอกสัญญา2ข้อสีสาหาสายสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของรถยนต์ครับบริการซ่อมช่วงล่างนะครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้บริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามครับ0624565556อยู่ที่บ้านบางด่านสำหรับสมหมายคาเซอร์วิสใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็อยู่บ้านบางด่านนะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายแจมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับก็บอกว่าทดแทนวันพระที่ผ่านมาก็ได้เลยครับพระกับพรานวันพระอย่าเว้นจากบ้านปลายนา

รักจริงก็ต้องมาขอนะครับจะตกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปสำหรับสีไพรลูกราชบุรีสิทธิ์ของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนั่นก็คือเพลงคนดีของแม่แน่ต้องมาขอของรองดาวสกาเดือนนะครับสำหรับรองดาวคงจะเป็นรุ่นพี่หลายปีสีไพรลูกราชบุรีนั้นก็เป็นเพลงที่ทางด้านของครูสุรพลเขียนให้เป็นเพลงแรกในชีวิตคือราชบุรีแห่งความหลังนะฮะอยู่กับครูสุรพลกันจนทั้งครูสุรพลเสียชีวิตก็ตั้งวงดนตรีสิทธิ์สุรพลนะครับเพลงดังในอดีตเอาใจแม่ยายคนขอมาด้วยสักครู่นะครับหนุ่มไทยเพ้อรักนี่คล้ายกับเพลงเกี่ยวกับฐานไทยเป็นลบเวียดนามนะครับขอเพียงเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นทางด้านนั้นของเพลงขอยืมกอดวอนสวรรค์นี่เคยได้ยินนะครับสำหรับสีไพรลูกราชบุรีนั้นมาร้องเพลงอยู่ที่ห้องอาหารจังหวัดปัตตานีในประมาณ2529นะครับในยุคบั้นปลายชีวิตก็ได้ลองที่หารบินหลาแต่ชีวิตการเป็นนักร้องก็ทำให้เขาดื่มเหล้านะฮะแขกคนนั้นส่งคนนี้ส่งสุขภาพไม่ดีก็ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่ามักกาจังหวัดกาญจนบุรีบ้านเดิมของภรรยาก็คือแสงจันทร์ดาวลอยนะครับอยู่วงดนตรีของครูสุรพลเช่นเดียวกันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่หมู่3สถิงหมอดสิงห์นครสงขลานะครับเอาใจแม่ยายเป็นเพลงที่3เล่าจ๋าคงจะเริ่มต้นชั่วโมงที่2เพลงแรกน้ำใต้ศอกสัญญา2ข้อการแก้สุพรรณแก่งคอยนะครับเพลงของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ลาดุที่1บอยางสงขลาขอบคุณติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของอนุรักษ์ลูกทุ่งเก่าเราชอบกับสมัยค่าสวิตลุ่งเรืองอรยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับฟังเพลงที่3ของหลวงกลมบ้านอยู่หมู่3จะทิ้งหม้อสิงห์นครสงขลานะครับสีไพรลูกราชบุรีเช่นเดียวกันเอาใจแม่ยายส่งท้ายในช่วง

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ไอ้หวานเบาๆฉันก็ดื่มเบาๆไอ้หวานหนักๆฉันก็ดื่มหนักๆไอ้เรื่องความรักฉันไม่ใฝ่ฝันไม่ว่าเขาคนนั้นจะหวานหนักๆหรือหวานเบาๆ

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

ขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับก็เพลงของอาจารย์สุชาติเทียนทองอัจฉริยะกับความเพียรนี่มันอยู่ใกล้ๆกันแต่อัจฉริยะอย่างสุชาติเทียนทองหรือครูเพลงประจำวงดนตรีจุฬารัตน์นั้นสุดยอดจริงๆนะครับในยุคนั้นสองเพลงนี้ก็อยู่ในยุคที่เปลี่ยนจากเพลงซึ้งๆเศร้าๆมาเป็นสนุกๆนะครับสำหรับเพลงของอาจารย์สุชาติเทียนทองเล่าจ๋ามี2จังหวะนะครับจังหวะแรกขึ้นต้นโดยจังหวะโบเลโลและที่จังหวะ2ก็เป็นจังหวะชาชาชาหรือ3ชาในปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็เรียกว่าเป็นลีลาการเล่นคำต่างๆเพลงสนุกสนานนะครับในช่วงแรกนะครับของปอเทียนสุวรรณหรือชื่อจริงก็คืออาจารย์สุชาติเทียนทองซึ่งมีทั้งเพลงซึ้งซึ้งในยุคแรกโดยเฉพาะเพลงคนสุดท้ายวันสุดท้ายนะครับน้องแดงบางคนเรียกเพลงนี้นะครับแล้วก็ยังมีเพลงพบกันที่เชียงตะกอนเป็นเพลงสุดท้ายในการแต่งนะฮะรักกันบ่ได้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงของเซอร์พอลแองคาของนักศิลปินชาวอังกฤษนะครับมาแปลงโดยอาจารย์สุชาติเทียนทองฮักกันบ่ได้เป็นเพลงสนุกเป็นเพลงมีเพลงแปลงหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงไลทิ้งปลาบูนะครับก็เรียกว่าอัจฉริยะกันจริงๆสำหรับอาจารย์สุชาติเทียนทองผู้อยู่เบื้องหลังโทนนะครับหรือว่าเพลงมองทำไมขี้เมาไร้เทียนทานยิ่งเมายิ่งมันเพราะคนคนเดียวรำวงกลางทุ่งนี่เป็นเพลงสนุกส่วนเพลงยุคแรกๆปักใต้วิปโยคนะครับเพลงซึ้งๆอย่างปลาบูทองหรือว่าจะเป็นเพลงที่แต่งให้ระพินภูไทยครับร้องคนสวยใจดำนิ่งน่องสังทองสีใสนะครับได้เป็นเพลงแรกจริงๆนิ่งน่องนี่อาจารย์สุชาติเทียนทองจะให้ชายเมืองสิงห์เป็นผู้ขับร้องแต่มาดพี่ชายนั้นเป็นมาดพระเอกนะครับจะมานิ่งน่องนั้นมันไม่ได้นะฮะมันมาดแมนสังทองสีใสก็ได้เพลงนี้แบบฟลุกๆและก็โด่งดังซะด้วยสินะครับเพลงโทนเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องโทนของชยาทุเรียนคนสวยจะดำชุมทางเขาชุมทองระพินภูไทยอีแมะนี่ก็โด่งดังมากมายกับระพินภูไทยนะครับผู้นานการประพันธ์ของครูสุชาติเทียนทองเหมือนกับรักคนชื่อน้อยของเพชรโพธารามเพลงสนุกสมัยเราอายุยังอยู่ในวัย10กว่าขวบหฤทัยลัญญาหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมคงจะจำกันได้ดีนะครับชันทนาที่รักมาสู่ยุคสุดท้ายของครูสุชาติเทียนทองนะครับรักชาติสิริชัยสิทธิเอกที่แต่งเพลงเป็นแต่งเพลงตายเพลงนี้ถ้าไม่ดังรักชาติไม่เกิดนะครับชันทนาที่รักโด่งดังมากมายในจังหวะบัมเหมือนรักข้ามคลองยอดรักก็ยังมีเอาแน่เพลงในหนังบูยิงกันในโกดังล้างนะครับทำหันร่วมกับนพพรโปรโมชั่นของอาจารย์พนมนพพรนะครับก็มีอีกหลายเพลงนี้เรามาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณสนควรดินฟังผ่านกันไปในชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงนะฮะ5โมงเป็นต้นไปครับจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์2ชั่วโมงนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับคุณขอเข้ามาเป็นเพลงซึ้งๆน้ำใต้ศอกสัญญา2ข้อเพลงแรกของเตือนใจบุญพระรักษาสุรพลเป็นผู้ประพันธ์นะครับเพลงที่การเกษตรสุพรรณขับร้องผู้นานของปอชื่นประโยชน์ครูเปลืองนะครับคือเพลงที่3นั่นก็คือแก่งคอยนะฮะแล้วก็ยังมีน้องดิมคลองสำโรงรักสาวเสื้อลายสาวเสื้อลายลักติ๋มแน่หรือและก็เพลงของสยันสัญญานะครับก็เดี๋ยวจะมาว่ากันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดไปนะครับ0843002556 0943563991นะครับต้องขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาฟังกันอีก3ผู้นานเพลงครับน้ำใต้ศอกเตือนใจบุญรักษานะครับเพลงในยุคแรกสัญญา2ข้อและก็ครูการแค่สุพรรณ
แก่งคอยมีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวจะมาว่ากัน

แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในยุคแรกๆปัจจุบันนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายเพลงแก่งคอยของครูก้านเป็นผู้ขับร้องจากการประพันธ์ของบรมครูศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับครูปอชื่นประโยชน์หรือครูเปลืองชื่นประโยชน์นะครับครูเพลงลูกกรุงผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกกรุงนะครับแต่เพลงลูกทุ่งที่ท่านได้ประพันธ์ให้ก้านแก่สุพรรณครับร้องเพลงนี้เป็นอมตะคือแก่งคอยอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนผ่านทองก็ได้เพลงนางในดวงใจนอกจากนั้นเพลงลูกกรุงดังๆก็ยังมีมากมายมนรักเรียกหาหลังภาพธนงศักดิ์ภักดีเทวาก็มีอาจารย์สุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันครับสำหรับครูปอชื่นประโยชน์ซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมของก้านแก้วสุพรรณนะครับเพลงแก่งคอยนี้ก็เป็นเพลงที่ประพันธ์ในยุคแรกๆนะครับเพราะว่าวงดนตรีของครูปอชื่นประโยชน์นั้นโดยมีการแก้สุพรรณเป็นผู้ดูแลกันอยู่ทำการแสดงแห่งหนตำบลไหนก็จะต้องมีที่มาที่ไปอย่างไปทำการแสดงที่แก่งคอยก็แต่งเพลงนี้นะครับเข้าใจกันว่าเดิมชื่อแรงคอยปากทางสู่เขาใหญ่มีไข้ป่าแรงเข้ามาเฝ้าคอยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับนอกจากปัจจุบันนี้ยังมีโรงงานปูนซีเมนต์โรงงานไฟฟ้าเซรามิกเคมีพันและยังเป็นชุมทางรถไฟด้วยนะครับสำหรับแก่งคอยเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวเพลงเก่าเราชอบนะครับนะธารแก่งคอยนั้นก็เป็นธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นลำธารสายเล็กๆแต่ก็มีความสงบเนี่ยนะฟังก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาสายล่าสุดมาจากบ้านบ่อเตยแต่ตรงนี้ก็มีแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับนักร้องที่จากกันไปรักสาวเสื้อลายก็ยังมีน้ำเพชรเพชรน้ำหนึ่งมาร้องแก้พร้อมทั้งผู้นานรักติ๋มแน่หรือนะหรือว่าเพลงรักติ๋มคนเดียวนะครับผู้นานเพลงของครูเพลงทางภาคอีสานที่สัญญาสัญญาครับร้องจะเป็นใครเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเอาละครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อในช่วงที่2กับสมหมายค่าเซอร์วิสบางด่านสงขลานะบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านบริการเป็นกันเองกันอยู่นะครับสำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงรางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ที่สมหมายคาร์เซอร์วิส062-456-5556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านที่บางด่านร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245กับตำนานที่จากไปนะฮะผู้นานเพลงของแสงสุรีลูกโลดจากบทประพันธ์ของครูเพลงตาพิการอาจารย์สำลิดลุงโรจน์รักสาวเสื้อลาย

ของดาวดอนนะครับเด็กปั้นเด็กสร้างของศรีไพรใจพระในยุคที่เลิกล้างลากับบุพาสายชนก็ได้ร้องเพลงรักติ๋มแน่หรือแก้เพลงรักติ๋มคนเดียวของสายันสัญญาจากการประพันธ์ของอาจารย์ดอยอินทนนท์นะครับครูเพลงที่บ้านเดิมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะฮะนี่บ้านเดียวกับอาจารย์รุ่งเรืองเมืองสุรินทร์นะครับสุดรุ่งเรืองดาวสุรินทร์แต่ครูดอยถนนนั้นไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่นานนะฮะและก็มีความผูกพันแล้วก็เพลงรักคนชื่อติ๋มนี้ก็เป็นเรื่องจริงในชีวิตของครูที่มีภรรยาชื่อติ๋มรู้สึกว่าจะออกสื่อทาง Facebook เมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้เองนะครับสำหรับกำลังหาไม่เจอแต่ได้อ่านแล้วก็เป็นเพลงประมาณ2520ต้นๆ นะครับสายันสัญญาดังมากเพลงนี้นอกจากนั้นก็ยังมีสัญญาผลอะไรครับร้องอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับทางด้านของเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะหงทองดาวดอนนั้นก็เป็นนอกจากรายการวิทยุเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่ศรีไพรใจพระเลิกล้างลากับบุพาสายชนแล้วก็ไปทำบริษัทจัดหางานส่งคนไปตะวันออกกลางและก็ทำวงดนตรีด้วยนะครับให้วงทองดาวดอนนี่มาดูแลวงดนตรีของศรีไพรใจพระในยุคนั้นนะกำลังโด่งดังกันอยู่นะครับโดยมีอาจารย์ประจวบผู้แทนรัฐมนตรีประจวบชัยสารนี่นะฮะเป็นเจ้าพ่อกรรมกรหรือว่าจะพอที่เรียกว่าเป็นนักการเมืองที่กว้างขวางในด้านของบริษัทจัดหางานไปซาอุในยุคที่ซาอุมีความผูกพันทางด้านแรงงานไทยกันอยู่นะครับก่อนที่จะถูกนายเกรียงไกรเตชะมงนั้นเพชรซาอุอันลือลั่นนะครับมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะไปกันไกลแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังขอเพลงเข้ามา4เพลงทันไหมเอ่ยนะครับอีก20นาทีก็คงจะทันกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ซอยไม่ใช่ซอยครับหมู่ที่จะมนหัวเขาก็คือคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่บ้านบ่อเตยนะฮะมีกลับชลบุรีเถิดพี่โคศกขาสุรพล2เพลงนะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อกับสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งก็ได้บริการถึงที่0743117250743147นะครับมอบทุกเสียงทุกสายไปยังเพื่อนพ้องน้องพี่ฟังที่ VR Radio นะครับให้พี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเหยียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com